0: with your man in Miami. Chanel's and pearls.
1: ใจในฉันเปลี่ยนเราใช้เย็นในไทยเดียนวันนี้มันหายาเปลี่ยนจริงอยากเปลี่ยนสักจ้า